วลาสนาวสิงไอมันสังก็นามวยปะโตตะกาพินีเดตุยเยาอุดาตะโมกเตาปุมังยาวัยลานยวงปุไล